ไปชนะยุคือทำได้ดีเนี่ยเป็นตัวมาเล่นดื้อไปลังพิ้วอีเด่นดื้อเป็นเดียวอีมาตับปูเองนี่ขวาเอาเปียตัวปลาเกลือเซงโอปลาซีโอเวลัยในเป็นตัวมาเล่นยังสั่งอีเด่นดื้อเป็นเดียวมันยังยุ่งให้สับเป้เป้เป็นยังมาตับปูเองยังยุ่งคือ entonces ไม่มีเดียโน่เลยสิOne 9 9 2 98 38 Muchas gracias gente, 11 de octubre, mucha felicidad a todos los oyentes que están de cumpleaños. Y están yendo oyentes, creo que es cumpleaños, ahora vos te vas a ir a la luz de Cobepe. Muchas felicidades, esta vez a Sapo